0: ผมชอบติดตามเพจนึงมากนะครับจำชื่อแกไม่ได้แกพูดเรื่องอสังหาริมทรัพย์นู่นนี่นั่นนะครับโอ้ยเพจแกมีคุณภาพมากพอหลังๆนะแกเอา AI เข้ามานะครับเนื้อหาออกทะเลเลยนู่นนี่นั่นอะไรสักอย่างเลยผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็หลายๆเพจครับพอมี AI โผล่มานะปุ๊บผมบล็อกเลยผมไม่สนใจสน4สน8อะไรนะครับว่าคนติดตามเขาจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน AI โผล่มาปุ๊บผมบล็อกเลยผมเบื่อครับมันไร้อรรถรสมันไม่มีแบบไม่มีรสมีชาติมันเหมือนกับชีวิตเราอะไรอ่ะเหมือนรอความตายอ่ะมานั่งดู AI พูดอยู่แล้วข้อมูลตรงไหมบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็มั่วแล้วก็คำพูดก็ไม่ค่อยสมูทบาง AI นะครับสมูทมากแต่ยังไงมันก็ดูออกว่าเป็น AI นึกออกไหมมันไม่เหมือนกับแบบเมื่อก่อนคุณสรยุทธ์อย่างเงี้ยมานั่งพูดข่าวน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันก็ได้อรรถรสดูตาหนุ่มกันชัยอย่างเงี้ยมานั่งพูดนั่งพากนั่งเซลคนนั่งว่าคนมันก็ได้อรรถรสใช่ไหมแต่เนี่ยคุณลองคิดดูดิถ้าวันหนึ่งหนุ่มกันชัยจัดรายการโหนกระแสเอา AI มานั่งพูดอย่างเงี้ยฮะจริงเหรอครับเป็น AI ทั้งหมดอย่างเงี้ยสรยุทธ์อย่างเงี้ยตาพุทธะอภิวันอย่างเงี้ยต่อไปเป็น AI กันหมดอย่างเงี้ยมันน่าดูไหมผมถามหน่อยมันเบื่อครับมันเบื่อจริงๆเนี่ยผมขอร้องเถอะครับตาหนุ่มกันชัยพุทธะอภิวันแล้วก็สรยุทธ์สุทธาจินดาเนี่ยมึงอย่าคิดที่จะเอา AI มาจัดรายการนะกูขอแล้วกูไหว้แล้วครับอย่านะครับมันไร้อรรถรสสิ้นดีแล้วก็ขายของอีกอย่างนึงต่อไปเนี่ยถ้าเป็น AI โผล่มานะผมไม่เอาเลยไม่ดูเลยไม่แม้แต่จะฟังเลยนะครับถ้าเป็น Facebook โผล่มาแล้วผมบล็อกเลยแต่ผมเชื่อได้นะครับไม่เกิน 3-5 ปีคนก็จะคิดแบบผมนี่แหละคุณเชื่อผมไหมรอดูได้เลยมันน่าเบื่อครับ AI เนี่ยมันใช้งานได้แต่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการถามตอบหาข้อมูลจัดการงานบริหารจัดการรูปพงรูปภาพสร้างทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเอา AI มาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะครับอย่างเมื่อก่อนเราดูอะไรอ่ะรอดูดราก้อนบอลเซตรอดูเซเลอร์มูนรอดูอนิเมะอะไรต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคนใช่ไหมมันยังได้อรรถรสนะแต่แม้กระทั่งการ์ตูนที่เป็น AI อย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้ยไม่ใช่อ่ะมันเราอยากได้ยินเสียงคนพากย์อ่ะนึกออกไหม
1: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร081-993-4509 086-186-7846และ054-010-861มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุธโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปา

กลับมาแล้วแต่ไม่ใช่วันวานกลับมาพบคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้7 นาฬิกากับอีกประมาณ12 นาทีนะครับกับเช้าวันอังคารที่29 กันยายน 2519นะครับก็เริ่มต้นวันวานยังหวานอยู่นะครับเมื่อวานหรืออาจจะเป็นวันก่อนก็ได้ที่เรามีความสุขก็เก็บความทรงจำนั้นมาเป็นกำลังใจอะไรที่ไม่ดีเราก็จำไว้เหมือนกันว่ามันเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนราคาแพงเราจะไม่ทำมันอีกอะไรที่มันพลาดอะไรที่มันไม่สมหวังอะไรเนี่ยนะครับแต่สิ่งดีๆเราก็เก็บไว้เป็นกำลังใจขอให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านเลยนะครับ

วันนี้นะครับในภาคเหนือตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่จะเป็นลำปางเนี่ยนะครับมีฝนตก 70% นะครับตอนนี้ก็ปล่อยก่อนหน้านั้นผมก็จะบอกว่ามองไปท้องฟ้าทางที่ตะวันตกยังเห็นดวงจันทร์อยู่เลยฝนก็ตกมาพอดีปล่อยแต่ไม่หนักนะครับคุณฟังฝนแบบนี้แหละทำให้เป็นหวัดดีนักนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะถูกฝนนะครับโดยเฉพาะน้องๆตัวเล็กๆนะครับอย่าไปเล่นน้ำฝนกันละกันเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับมาต่อกับเพลงของBilly O'Gannนะครับวันนั้นวันนี้วันไหน

ันอยู่ของต้อมเรนโบว์นะครับแล้วก็จบไปก็วันนั้นวันนี้วันไหนของเบลิวแกนนั่นเองนะครับคุณฟังครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับจังหวัดลำปางเรานั้นนะครับก็เตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนตก 70% นะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเฉียบพลันนะครับมีพื้นที่สีแดงด้วยนะครับคุณฟังนะครับผมขออนุญาตบอกกันละกัน13อำเภอนี้ครับ13อำเภอนี้ก็บอกไปเลยนะครับว่าอำเภอบางเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอแจ้งห่มอำเภองาวอำเภอแม่เมาะอำเภอเมืองลำปางอำเภอหั่งฉัดอำเภอเกาะคาแล้วก็อำเภอสบปราบเนี่ยพื้นที่สีแดงนะครับถ้าว่าระดับปานกลางก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองใช่ไหมครับก็ได้แก่อำเภอเสริมงามแล้วก็อำเภอแม่ทะถ้าเป็นสีเขียวนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำนะครับก็คืออำเภอแม่พริกแล้วก็อำเภอเถินนะครับแต่ถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยอย่างที่ผมเรียนทราบว่าตั้งแต่วังเหนือตั้งแต่แจ้งห่มเงาเมืองปานอำเภอเมืองลำปางนะครับแม่เมาะห้างฉัดเกาะคาสบปราบเนี่ยพื้นที่สีแดงเท่านั้นเลยก็ระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าที่จะตกลงมาในวันนี้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเฉียบพลันอยู่นะครับคุณฟังก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับสุภาพบุรุษนักฝันของวงพลอยนะครับ

กับเพลงของเบลลี่โอแกนนะครับวันนั้นวันนี้วันไหนนะครับชั่วโมงนี้ก็ผ่านไปละ2เพลงเพลงแรกก็คือวันยังหวาน

สุภาพบุรุษนักฝันนะครับของวงพลอยในอดีตแล้วท่านจำได้นะเพลงนี้ตอนที่เป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นตอนเด็กก็ได้ร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับสุภาพบุรุษนักฝันนะครับ7 นาฬิกากับอีกประมาณ23 นาทีนะครับอาจารย์สิตังนะครับอื่นฟังอาจารย์สิตังนี้ออกมาพูดเลยนะครับอาจารย์นี่ก็อยู่ที่มอเกษตรนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเออที่ปล่อยน้ำจากเขื่อนมาเนี่ยเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยเขากลัวเขื่อนจะแตกแทนที่จะระบายไปทางอื่นใช่ไหมครับระบายไปทางอื่นทางที่มันไม่เข้ากรุงเทพอ่ะมี2 เขื่อนเขื่อนเจ้าพระยากับเขื่อนอะไรสิชนอะไรเนี่ยคุณฟังนะครับทะลักเข้ากรุงเทพเลยนะครับอาจารย์เขาบอกว่าที่ต้องเอาน้ำออกจากเขื่อนเพื่อไม่ให้เขื่อนแตกไม่เข้าใจนักการเมืองไปยืนถ่ายรูปกันนะครับสั่งเปิดระบายน้ำ10 ชีวิตของนักการเมืองที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ไหวแล้วคุณฟังนะครับบอกว่าไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้นะครับไม่ต้องออกมานักการเมืองนะครับอยู่ที่บ้านนั่นแหละออกมาเป็นภาระสังคมเขาช่วยกันเองอยู่ที่บ้านนะขอให้เป็นภาระของครอบครัวก็พอนะครับอาจารย์สิตังหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.สิตังพิไลล่านะครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์นี้น้ำท่วมเลยนะครับเกษตรศาสตร์ที่บางเขตนี้น้ำท่วมต้องเรียนทางออนไลน์โอ้นะคุณฟังลำบากกันไปทั่วเลยน้ำท่วมกรุงเทพในครั้งนี้ความหวังหลังรอยยิ้มของไฟเวอร์นะครับ

0: am next Roy Songs Jigsaw.
1: คำคนดุด่าว่าอิจฉาเหยียดหยามให้มันมีค่าแค่ผายลมพี่น้องคำคนดูถูกคำคนเหยียดหยามคำคนว่าคำคนติฉินนินทาให้มันมีค่าแค่ผายลมครับอย่าไปสนใจครับอย่าไปใส่ใจแล้วก็อย่าไปเอาคำเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นจุดโทษตัวเองเราต้องยึดที่ตัวเรายึดที่เป้าหมายยึดที่ความถูกต้องดีงามยึดที่ศีลธรรมจรรยาครับอย่าไปสนคนบางคนนะครับแค่หายใจเขาไม่ชอบเรานะครับแค่เราหายใจมันก็ผิดครับถ้าเขาเกลียดเรานะครับเราหาเหตุผล108,900ไงมาอธิบายเขาก็เกลียดอยู่ดีครับถ้าเขาไม่ชอบเรานะครับเราจะทำดีเลอเลิศประเสริฐสียังไงเขาก็หาข้ออ้างที่จะมาตำหนิเราอยู่แล้วอยู่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลากับคนที่เกลียดเราอย่าเสียเวลากับคนที่อิจฉาเราอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่รักเราอย่าเสียเวลากับคนที่จ้องจับผิดเราอย่าเสียเวลากับคนที่อยู่ถูกเหยียดหยามเราครับเวลาเหล่านั้นเนี่ยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยให้มันมีค่าแค่ผายลมครับอย่าไปดมมันเหม็นอีกต่างหากนะครับมุ่งหน้าทำงานมุ่งมั่นให้กำลังใจตัวเองครับยิ่งคุณว่ายิ่งคุณเหน็บแนมยิ่งคุณดูถูกยิ่งคุณนินทาเชื่อไม่มีผลสำหรับเราหรอกไม่ระคายผิวด้วยไม่ระคายหูด้วยนะครับไม่สนใจนะครับเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของเรามันมีค่าเวลาของเรามันมีค่าเป้าหมายของเรามันมีค่าคนที่เรารักนะครับยังรอความหวังจากเราคนที่รักเรายังรอความหวังจากเรานะครับคนที่มองความสำเร็จนะครับมองความพยายามของเรานะครับแล้วก็คนที่ให้อภัยเรายังมีอีกเยอะแยะเพราะนั้นอย่าไปให้เวลาให้คุณค่ากับคนที่ไม่รักเราคนที่ไม่ชอบเราคนที่เกลียดเราเด็ดขาดพี่น้องที่เคารพครับ
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษินคอนกรีต
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภาษินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง

โดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงานบ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟียมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒน์ลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

กับเพลงของแจ้ดนุพลแก้วการนะครับเพลงที่มีชื่อว่าสีดานั่นเองนะครับคุณฟังก็มอบถึงคุณฟัง 7:37 นแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับปพ.ลำปางนะครับปพ.เขต10ลำปางเนี่ยไปกรุงเทพก็ไม่บอกผม ผมจะได้ติดรถไปจะไปต้มไข่นะครับจะไปทอดไข่ทีละฟองทีละลูกเนี่ยให้กับคนที่เดือดร้อนกรุงเทพ ปพ.คิดแล้วบอกว่าเอาไปแล้วเสียเวลาหนักรถ ก็เลยไม่เอาผมไปนะครับโอ้ดีนะครับเมื่อวานนี้คุณฟังวันที่28กันยายน2569ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางนะครับก็สนับสนุนรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์จำนวน2คันแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน6ท่านนะครับไปร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนระยะเร่งด่วนนะครับเมื่อวานนี้นี่แหละลำปางเราก็ไปแต่ก็มีหลายๆหน่วยงานที่ได้ลงไปช่วยคนกรุงเทพไปช่วยคนภาคกลางนะครับก็ดีใจพี่น้องชาวจังหวัดลำปางเราก็ได้ลงไปช่วยแล้วพร้อมกับหลายๆท่านก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครให้สถานการณ์แบบนี้คลี่คลายเป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับมาฟังเพลงของคุณใหม่เจริญปุระนะครับเพลงหนักเกินไปแล้วนะครับ

กับเพลงของคุณใหม่เจริญบุระนะครับหนักเกินไปแล้วนะครับจะหนักยังไงเรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทนแต่ไม่ต้องแบกนะเราทนความทุกข์ได้นะครับเราไม่ต้องแบกความทุกข์กันละกันส่งกำลังใจถึงคุณสุนารีราชสีมากันเลยกันนะครับคุณฟังแล้วก็อีกหลายๆท่านทั้งนักแสดงนะครับทั้งนักร้องแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ทำฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่คุณฟังคุณสุนารีนี่เขาเลี้ยงปลาคุณฟังอยู่ที่บ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีเขาได้มีการปล่อยปลานิลแล้วก็ปลาสลิดในบ่อน้ำเขาเนี้ยนะครับ 35,000 ตัวปรากฏว่าน้ำท่วมลอยไปกับน้ำมดเลยคุณฟังนะครับมีพี่น้องหลายๆท่านก็ส่งกำลังใจถึงนะครับรวมถึงสวนนงนุชคุณฟังอยู่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีข่าวทางสระแก้วมีจระเข้หลุดออกมาจากสระน้ำของจระเข้เหมือนกันที่สระแก้วใช่ไหมครับหลายๆที่คุณฟังนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมน้ำอะไรบางทีเราไปลุยเราไม่รู้ว่าในน้ำมันมีอะไรบ้างบางทีน้ำมันขุ่นน้ำมันไม่ได้ใสใช่ไหมครับน้ำที่มันเอาตะกอนอะไรมาเนี่ยบางทีขุ่นๆบางทีเราไม่รู้ฉะนั้นก็เวลาจะลงน้ำก็ต้องดูให้ดีดูอะไรมันไม่เห็นนะ ก็พยายามสังเกตเอากันละกันนะครับ

ีวิตคนเราไม่มีใครอยู่สูงได้ตลอดและไม่มีใครจมต่ำได้ตลอดเหมือนกันบางวันเรายิ้มบางวันเราร้องไห้จนไม่เหลือแรงบางช่วงชีวิตเหมือนโลกทั้งใบเข้าข้างแต่บางช่วงแค่ลุกจากเตียงยังเหนื่อยเราเคยมีทุกอย่างแล้ววันหนึ่งก็เสียมันไปเราเคยคิดว่าตัวเองเข้มแข็งจนวันที่ความจริงบางอย่างทำเราแทบพังแต่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตก็สอนว่าวันที่มืดที่สุดไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเรามันมีไว้เพื่อสอนว่าเราจะเดินต่อยังไงตอนที่ไม่เหลือใครอย่าดูวันที่ลำบากของตัวเองเพราะคนที่ยืนได้แข็งแรง

0: ่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มมาแล้วนับครั้งไม่ถูกและยังเลือกจะลุกขึ้นอีกครั้งชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนหัวใจคนเราสุขได้ก็พังได้ร้องให้ได้ก็ยิ้มใหม่ได้เหมือนกันขอแค่อย่ายอมแพ้ในวันที่ทุกอย่างหนักเพราะวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเอง
1: รู้ไม่ว่าความเศร้าที่คุณแบกไว้มันไม่มีอยู่จริงนอกเหนือจากกระแสไฟฟ้าในหัวคุณเรามักคิดว่าอดีตคือสถานที่ที่เราจากมาเราปล่อยให้ความผิดหวังและบาดแผลตามหลอกหลอนแต่ในทางประสาทวิทยาอดีตไม่มีอยู่จริงในโลกกายภาพครับมันเป็นแค่แฟ้มข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสและเก็บไว้ในโครงข่ายประสาทของคุณเท่านั้นทุกครั้งที่คุณนึกถึงเรื่องเศร้าคุณไม่ได้แค่รำลึกความหลังแต่คุณกำลังสั่งให้สมองฉายซ้ำความเจ็บปวดวงจรประสาทจะส่งกระแสไฟฟ้าหลั่งสารเคมีแห่งความเครียดออกมาท่วมท้นร่างกายร่างกายคุณแยกไม่ออกครับระหว่างเหตุการณ์จริงเมื่อหลายปีก่อนกับสิ่งที่คุณแค่คิดขึ้นมาในวินาทีนี้ยิ่งคุณคิดซ้ำวงจรความเศร้ายิ่งฝังรากลึกจนกลายเป็นกรงขังที่คุณสร้างขึ้นมาเองแต่ข่าวดีคือกรงขังนี้ไม่มีแม่กุญแจครับความมหัศจรรย์ของสมองคือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อคุณรู้ทันว่ามันเป็นแค่วงจรไฟฟ้าคุณสามารถตัดวงจรมันได้ทันทีแค่คุณหยุดคิดย้ำทำแล้วดึงความสนใจกลับมาที่วินาทีปัจจุบันคุณกำลังหยุดจ่ายไฟให้ความเจ็บปวดเส้นพยานาประสาทแห่งความเศร้าที่ไม่ได้ถูกใช้งานมันจะค่อยๆ อ่อนแอลงและสลายไปเองอดีตคือภาพยนตร์ที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วดูซ้ำความเจ็บปวดอาจเคยเกิดขึ้นจริงแต่ความทุกข์ในวันนี้คุณเป็นคนอนุญาตมันเองตัดวงจรความเศร้าแล้วเอาพลังงานสมองมาสร้างอนาคตดีกว่าครับ
2: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันลอปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MAT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชคอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันหลบเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิทาย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
3: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำปาง

ช่วงต่อไปก็อยู่ต่อกับน้องเอฟน้องต้นอ้อนะครับผมคงล่ำลาคุณฟังกับเพลงหลงของคุณพันนิดา นะครับเช้าวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามและโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

สั้นๆคำเดียวเฉพาะคำว่ารักนะครับก็เป็นความหมายแล้วก็เป็นคำที่หลายๆคนที่รอคอยอยากจะได้ยินด้วยนะครับ8โมงกับ22นาทีสวัสดีคุณผู้ฟัง GSFM Next นะครับวันที่ยังคงมีฝนนะฮะฝนตกลงมาติดต่อกัน2วันแล้วคุณผู้ฟังครับตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวเนี่ยแต่ว่ามีหลายๆพื้นที่อาจจะตกสลับบ้างหยุดบ้างแต่ว่าที่ GSFM ตอนนี้ก็โปรยๆลงมานะครับตอนนี้อุณหภูมิที่ลำปางอยู่ที่24องศาอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้22.9 องศานะครับแล้วก็มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับภาคเหนือก็จะมีตากสุโขทัยนะฮะลำพูนลำปางเชียงใหม่แพร่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวฝนยังคงตกหนักนะครับ

0: ได้เวลามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในยามเช้าวันนี้กันแล้วนะครับ
1: It's Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อนข่าวร้อน
0: สรุปข้อมูลข่าวเช้าในวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะครับเริ่มต้นจากน้ำท่วมกันก่อนคุณฟังครับตอนนี้ขยายวงกว้างขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับล่าสุดภาพถ่ายดาวเทียมจากเจสดาเนี่ยครับก็เผยว่าพื้นที่จมน้ำแล้วกว่า29จังหวัดนะคุณฟังครับทะลุไปแล้ว 1.6 ล้านไร่ด้วยกันโดยวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันสุดท้ายนะครับส่วนพื้นที่4จังหวัดสีแดงกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ลดการเดินทางส่วนวงการบันเทิงก็ร่วมไว้อะไรการจากไปของคุณต๋องวงทูนะครับต่อต๋องนั่นแหละศิลปินชื่อดังเลยนะครับยุค90เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันแล้วก็อย่างสงบในวัย59ปีด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกนะครับส่วนเศรษฐกิจและการเงินคุณฟังครับดัชนีหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์วันนี้ปิดลบลงอยู่ที่ระดับ 1,602.37 จุดนะครับมูลค่าซื้อขายเกือบ 50,000 ล้านบาทนะครับส่วนทางกับสหรัฐนะครับที่หุ้นตอนนี้ร่วงแรงเลยทีเดียวคุณฟังครับดาวโจนส์นี่ร่วงไปกว่า347จุดนะครับรับความตึงเครียดในตัวหนอกลางหลังอเมริกาปฏิเสธข้อเสนอเจรจาสันติภาพจากอิหร่านนะครับส่งผลให้ค่าเงินไทยวันนี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 33.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับคาดว่าน่าจะทะลุไป44บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนน้ำมันยังคงทรงตัวคุณผู้ฟังครับแก๊สโซฮอล์95 94.94 บาทต่อลิตรนะครับปิดท้ายกันที่ทองคำวันนี้แหมร่วงลงแรงเลยทีเดียวคุณฟังฮะทองคำรับซื้ออยู่บาทละ 65,950 บาทนะครับขายออกบาทละ 6,600 ขอไปฮะ 66,150 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณตอนนี้ขายออกบาทละ 66,950 บาทล่วงไป1,700 บาทคุณฟังครับเมื่อเทียบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและนี่คือสรุปข้อมูลข่าวเด่นสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดินทางปลอดภัยในวันฝนตกแบบนี้นะครับ
1: It's Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อนข่า
0: ว
1: ร้อน
0: วันนี้แน่นอนฝนก็ยังคงจะตกทั้งวันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมร่มกันด้วยนะครับ
2: The Hit Music Station It's FM Next 102.25
1: Are you ready? 1, 2

0: แกนหน้าตู้ของไทยทิเก็ตเมเจอร์ที่ Major Cineplex ได้เลยทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีครั้งใครที่ยังไม่ได้ติดต่อรับบัตรนะครับติดต่อมาทาง LINE @hitsfm นะครับ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: Hits FM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
3: On Radio 102.25 FM
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
6: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ประกาศแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์ www.fmmaxradio.com 10ท่านผู้โชคดีจะได้บัตรดูหนังรางวัลละ2ใบจำนวน10ท่านก็20ใบด้วยกันจากเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะคุณผู้ฟังได้เป็นโฟโต้ทิเก็ตแล้วก็ไป

0: 1
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2568
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะฮะอย่าฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแอดไลน์เพื่อนๆเรานะครับแอดไซฮิตฟมHITZFM นะครับแอดไซHITZFM ไปค้นหาเพื่อนทางไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็เร็วๆนี้กิจกรรมแจกบัตรดูหนังจะไม่เจอซินีเพล็กซ์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปแต่ว่ามีเสียงเรียกร้องแล้วก็มีหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่พลาดร่วมสนุกในครั้งนี้ก็เดี๋ยวติดตามกิจกรรมในครั้งหน้าเร็วๆนี้แน่นอนนะครับ Music
1: Don't Stop Maximum Hit Music This is Hits FM Next

0: ประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q-Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
4: 1/2567ชัวร์มั้ย
5: ชัวร์ค่ะ
4: ชัวร์มั้ย
6: ชัวร์ครับ
4: ชัวร์มั้ยครับ
5: ชัวร์ค่ะ
4: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
5: ชัวร์ค่ะ
4: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota

ราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์เฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: Enjoy the music. Hits FM next.
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music Daylight

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fm

102.25 FM.

0: Hits music from K. On Hits FM next.
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ใกล้แล้วนะคุณฟังครับเดือนหน้านี้แล้วสำหรับเทศกาลกินเจแต่ว่าหลายๆคนนี้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยเทศกาลกินเจ2569นี่ก็จะเริ่มวันไหนคนเตรียมตัวอย่างไรพร้อมประวัติความเป็นไปเป็นมาของเทศกาลกินเจ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วงHit in Trend
0: ในช่วงนี้นะครับพูดถึงของเทศกาลกินเจกันสักนิดหนึ่งแล้วกันคุณฟังครับเทศกาลกินเจนี่คือช่วงเวลาที่หลายๆคนนี่หันมางดกินเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็หันมากินอาหารที่ทำจากผักเต้าหู้หรือโปรตีนทางเลือกแทนแบบจริงๆจังๆเลยนะครับ9วัน9คืนด้วยการจุดประสงค์ก็เพื่อชำระล้างร่างกายแล้วก็จิตใจให้สะอาดเบาสบายแล้วก็เป็นการทำบุญไปพร้อมกันด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้มักจะเห็นธงสีเหลืองเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆก็จะประดับประดาธงสีเหลืองนะครับแล้วก็คนก็จะแต่งชุดขาวเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์นะครับเรียกว่าได้ทั้งประเพณีแล้วก็ได้ทั้งโอกาสที่ทำให้ร่างกายเนี่ยพักจากเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับเทศกาลกินเจปีนี้นะคุณผู้ฟังครับตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9เดือน9ตามปฏิทินจีนหรือว่าตรงกับเดือน11หรือเดือนตุลาคมของไทยนะครับตามปฏิทินสากลรวมแล้วเป็นเวลา9วัน9คืนปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวมเวลาแล้ว9วันนะครับส่วนปฏิทินกินเจวันที่9นี้จะเริ่มวันล้างท้องนะครับเตรียมร่างกายก่อนเริ่มกินเจ10ตุลาคมวันแรกของเทศกาลขึ้น1ค่ำเดือน9 11ถึง17วันที่2ถึง8ของเทศกาลกินเจแล้วก็18ตุลาคมวันสุดท้ายของเทศกาลส่วนวันที่19ตุลาคมก็เป็นวันออกเจนะครับก็สามารถกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกตินั่นเอง
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ชั่วโมงนี้ขอบคุณนิยมพาณิชย์ลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางแฟตเซลพรุ่งนี้นะคุณฟังครับทุกวันพุธเราจะมีแฟตเซลกันนะครับลดราคาสินค้ามากมายเลยทีเดียวพรุ่งนี้แนะนำเลยใครที่อยากจะได้เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะฮะจาก599บาทพรุ่งนี้วันเดียวเหลือ199บาทครับหรือจะเป็นหูฟังบลูทูธจาก299บาทราคาพิเศษพรุ่งนี้99บาทต่อแก๊สหัวเดียวสมาร์ทโฮมนะครับจาก279บาทเหลือ109บาทนะครับแหมคุ้มมากๆเลยทีเดียวคุณฟังฮะปักหมุดไว้เลยพรุ่งนี้ไปกันได้ที่นิยมพาณิชย์ลำปางในงานแฟลชเซลสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะครับ8โมงเช้าถึง6โมงครึ่ง054-222-999สินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางและโรงพยาบาลขีรังนครรามนะครับแนะนำเลยครับคุณฟังครับตรวจสุขภาพกันดีกว่าค้นหาความเสี่ยงนะคุณฟังครับเพราะว่าหลายโรคเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานนะครับบางคนนี่แหมร่าง

0: ายแข็งแรงนะดูภายนอกนี่ไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเราตรวจพบความผิดปกติได้เร็วก็สามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้านัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกลางนครรามเราพร้อมดูแลคุณเลือกได้เลยคุณผู้ฟังครับมีแพ็กเกจมากมายเลยทีเดียวราคาไม่แพงด้วยนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนแก้ไขแล้วก็ป้องกันได้054019619ต่อ1201
1: Hits Music Daylight

0: รุ่งนี้ไม่มีใครรู้นะครับเฟลโล X กับอิงวรันธร
1: Enjoy the music It's FM next

0: Hits music. Prompt K. On Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: It's FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

ละคู่หลายๆคนนะจ๊ะมีอาการแบบนี้นะครับแบบคบกันไปนานๆนี่แบบเริ่มสวีทจืดจางนะฮะแต่ถามว่ารักไหมก็ยังคงรักกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าไม่สวีทเหมือนเมื่อก่อนนะฮะสมัยจีบกันใหม่ๆนี่แหมสวีทเหลือเกินแต่ว่าพออยู่กันไปนานๆเนี่ยเริ่มอาการออกนะฮะเริ่มเบื่อกันทำยังไงได้ฮะปรึกษาคุณหมอนะฮะเป็นหนึ่งทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างก็น่าจะช่วยทำให้ความรักของคุณผู้ฟังเนี่ยยาวนานแล้วก็ผูกพันมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวีทมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้กับคุณนิยมพันธุ์นิลำปางด้วยนะฮะสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพันธุ์นิลำปางแฟตเซลพรุ่งนี้นะฮะปักหมุดไว้เลยไปที่นิยมพันธุ์นิลำปางเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะฮะจากราคา599 บาทเหลือ199 บาทนะคุณผู้ฟังครับหูฟังบลูทูธจาก299เหลือ99 บาทแล้วก็เตาแก๊สหัวเดียวสมาร์ทโฮมนะครับจาก279เหลือ109 บาทเฉพาะที่นิยมพันธุ์นิลำปางวันเดียวนะครับพรุ่งนี้วันเดียวที่นิยมพันธุ์นิลำปางและโรงพยาบาลศิลานครรามนะครับแนะนำเลยฮะมาตรวจสุขภาพกันก่อนนะคุณผู้ฟังครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนอย่ารอให้มีสัญญาณเตือนนะครับเพราะว่าหลายโรคเนี่ยมีไม่มีสัญญาณเตือนนะครับตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงก่อนนะคุณผู้ฟังศูนย์ตรวจสุขภาพของเราพร้อมดูแล054-019-619ต่อ1201 This is Hits FM Nextส่งท้ายมือฟังก่อนนะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับฟิลโล

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งย
3: ืนเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านเทิร์นโบประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรอง

0: ลามินาแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนทันโบคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลล์ราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมาม
2: ีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์ชุดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum
1: Hits Music Daylight
0: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: งานใหม่ล่าสุดจากเพลย์กาวนะฮะชื่อเพลงว่าเก้าอี้ดนตรีเพลงใหม่อัปเดตแบบนี้แหละที่คุณจะได้ฟังก่อนใครที่ Hits FM Next ที่นี่ที่แรกแล้วก็ที่เดียวด้วยนะครับช่วงนี้โตโยต้าน้ำปางนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวด้วยกันกับครอบครัวโตโยต้าน้ำปางคุณฟังฮะตอนนี้ที่โตโยต้าน้ำปางนะครับขอให้สัมผัสความหรูหราที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับผู้นำกับCamry ใหม่ล่าสุดคุณฟังฮะสวยมากๆเลยทีเดียวอีกขั้นของดีไซน์สู่ความสบายเหนือระดับพร้อมให้คุณฟังได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะครับเขาผสานความสปอร์ตรวมไปถึงความหรูหราแบบลักชัวรี่เลยทีเดียวนะครับดูเด่นด้วยเบาะนั่งหุ้มหนังแท้โทนสีแบบยูโรบราวน์นะครับออกสีน้ำตาลนิดๆนะฮะให้ความรู้สึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวพร้อมยกระดับความสบายของผู้นั่งโดยสารตอนด้านหลังนะครับมีแผงควบคุมระบบสัมผัสแบบดิจิตอลด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ปรับแต่งฟังก์ชันความบันเทิงจะลดอุณหภูมิก็ง่ายดายแบบส่วนตัวเลยทีเดียวนั่งข้างหลังแบบผู้บริหารนี่แม่ต้องบอกคุณฟังเลยนะครับสั่งงานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับมาร่วมทดสอบCamry ใหม่หรือว่าใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของ Camry ใหม่พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปาง
1: Hits Music Daylight
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ
0: เป็นเจ้าของโตโยต้าใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับ Camry แน่นอนนะครับว่าจะมีความรู้สึกโคตรพิเศษในเพลงนี้เลยนะฮะ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องสุขภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตั

0: 1รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: โฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2

102.25 FM.

0: จามีอยู่นะครับพัทยาพัทยาก็อ่วมเลยนะคุณฟางครับ
1: ฝนตก
0: น้ำท่วมเหมือนกันส่งท้ายชั่วโมงที่ก่อนนะครับกับคุณโตโยต้าน้ำปานด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าน้ำปานรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าน้ำปานเจ้าแรกแยกขนส่งนะครับ

0: Toyota Lampang เจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota Lampang
2: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกับ

ื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000 We are Maximum ผู้นำด้านสื่อโฆษณาครบวงจรอันดับ 1 The Hits Music

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้น

บการใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

นะครับเราสามารถทำความสุขได้ทุกวันนะฮะอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็สิ่งรอบข้างของตัวเราด้วยนะฮะลองฟังนะฮะชื่อเพลงว่าวันศุกร์นะครับคุณฟังฮะหลายๆคนที่ชอบทานไข่ต้มนะครับไม่ใช่เพราะอะไรเพราะไข่ต้มเนี่ยเตรียมง่ายอิ่มท้องแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพด้วยแต่ว่าหลายๆคนที่สงสัยนะครับว่าเอ๊ะจะกิน

0: ไข่ต้มช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดกับร่างกายนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ตอนนี้กระแสการออกกำลังกายถือว่าเป็นเรื่องที่อินเทรนด์มากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีหุ่นสวยๆหุ่นหล่อๆหุ่นดีๆกันนะครับไข่ต้มเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่หลายคนนี่เลือกกินเป็นประจำนะครับเพราะเตรียมง่ายอิ่มท้องแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าหลายคนนี่สงสัยว่าเอ๊ะเราควรที่จะกินไข่ต้มเวลาไหนดีถึงจะมีประโยชน์มากที่สุดบางคนเลือกกินตอนเช้าบางคนเลือกกินเป็นของว่างช่วงบ่ายรบบางคนนี่กินหลังออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วนะคุณฟังครับไม่ได้มีช่วงเวลาเดียวที่เหมาะกับทุกๆคนนะครับการเลือกเวลากินไข่ต้มควรที่จะดูจากเป้าหมายก็รูปแบบการกินในแต่ละวันเป็นหลักนะครับกินไข่ต้มตอนเช้าดียังไงฮะเวลาเช้าเป็นเวลาที่หลายๆคนนี้ต้องการอาหารที่ช่วยทำให้อิ่มท้องแล้วก็ได้รับโปรตีนเพียงพอเพราะฉะนั้นไข่ต้มนำมาเป็นส่วนหนึ่งของมื้อเช้าได้กินคู่กับผักขนมปังโฮวีสนะฮะหรือจะเป็นธัญพืชให้มีสารอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกินไข่ต้มกลางวันเหมาะกับใครครับเหมาะสำหรับคนที่มีโปรตีนน้อยแล้วก็ต้องการเพิ่มไข่ต้มเข้าเป็นทางเลือกหนึ่งโดยสามารถกินร่วมกับข้าวหรือผักนะฮะใส่ในสลัดก็ได้เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับมื้ออาหารคนทำงานนี้ต้องกินเลยนะครับส่วนหลังออกกำลังกายกินได้ไหมกินได้นะครับเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการสารอาหารเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวโดยเฉพาะโปรตีนไข่ต้มนี่ถือว่าเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มโปรตีนหลังการออกกำลังกายได้นะครับจะกินตอนเย็นกินก่อนนอนได้ไหมก็กินได้เหมือนกันนะคุณฟังครับการลดน้ำหนักตัวไม่ได้อยู่กับเวลาอาหารอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอยู่ที่ปริมาณพลังงานและอาหารที่ได้รับตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับไม่มีกฎตายตัวว่าจะกินตอนไหนเพราะฉะนั้นทานได้เลยนะครับ
1: Hits เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ชั่วโมงนี้กับคุณเฟสเมดิคอลคลินิกด้วยนะครับรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณหุ่นดีแล้วสุขภาพดีแล้วแน่นอนนะครับความสวยความหล่อก็ต้องดีด้วยอยากจะมีผิวดีๆแนะนำเลยครับเซนเดอเรลล่าโกลผิวมีออร่านะครับมาเติมความสดใสให้กับผิววันไหนก็รู้สึกว่าผิวดีนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคุณฟังครับที่ Face Medical Clinic Cinderella 1แถม2 7,500 บาทเหลือ 2,499 บาทนะครับเดี๋ยวจะออกงานไหนก็ได้ถ่ายรูปก็พร้อมดูแลผิวให้สดใสที่ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณตอนนี้ Face Medical Clinic เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถผ่อนชำระผ่าน S Pay หรือเธอได้สบายๆสวยง่ายๆแบบไม่ต้องรอเลยนะครับ2สาขาเชียงใหม่และลำปางนะครับลำปางอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทอง0622969969นะครับจำดีๆ CQQ กับ Face Medical Clinic และก็ไข่เจ๊น้อย Market Food นะครับตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดนะครับมาที่นี่ทีเดียวครบจบเลยกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดโดยเฉพาะสายชาบูปิ้งย่างหมูกระทะที่ผมแนะนำเลยนะคุณฟังครับสูตรหมักของเขาเนี่ยอร่อยทุกอย่างแล้วก็สต็อกแน่นเอียดสดใหม่ทุกวันส่วนใครที่ว่างงานตอนนี้ครับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดเปิดรับสมัครสำหรับน้องๆหรือคุณฟังที่ว่างงานอยู่ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการขายหญิง5ตำแหน่งด้วยกันแคชเชียร์แล้วก็ Crossover Service 5ตำแหน่งนะครับประจำสาขาพระบาทโฉมใหม่ตอนนี้กำลังรีโนเวทนะฮะสวยขึ้นใหญ่ขึ้นสินค้าสต็อกแน่นเอียดขึ้นแน่นอนนะครับกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดสาขาพระบาทนะครับทดลองงานเริ่มต้น 11,440 บาทผ่านการทดลองงาน 14,440 บาทนะครับสอบถามเพิ่มเติม062-432-5582 นะครับ
1: Hits Music Daylight

0: Hits music. Prompt K. On Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรอบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กลุ่มเสือออโต้สาขาลำปางหรือ LINE @กลุ่มเสือออโต้หรือโทร054-237-800ก็เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์

0: BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ผมว่าหลายๆคนช่วงนี้จะไม่ค่อยชอบฝนสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักรวมไปถึงหลากหลายพื้นที่ด้วยกันที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมแช่ขังแบบนี้หลายๆคนนี้น่าจะไม่ค่อยชอบฝนในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสนะครับส่งท้ายผู้ฟังชั่วโมงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งท้ายวันนี้ด้วยนะครับกับคุณโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับกับโกไข่เจ๊น้อย Market Food และ Fresh Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณตอนนี้เติมผิวซินเดอเรลล่านะฮะ1แถม2จาก 7,500 บาทเหลือ 2,499 บาทนะครับจองคิวได้เลยที่ Fresh Medical Clinic จะเป็นสาขาเชียงใหม่หรือจะเป็นที่สาขาลำปางได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถชำระผ่าน S Pay Later ผ่อนสบายสบายสวยง่ายไม่ต้องรอด้วยนะครับสาขาลำปางอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทอง Music
1: Don't Suck Maximum Hit Music This is Hits FM Next
0: ส่งท้ายผู้ฟังก่อนอ๋อก่อนจะไปคุณผู้ฟังครับเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex แล้วนะครับหลายๆคนนี้ก็ได้รับตัวหนังไปเรียบร้อยส่วนบางคนที่ยังไม่ได้ติดต่อมาทางไลน์รีบติดต่อมาแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับส่งท้ายด้วยนินจานะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าที่ HitsFM Next ติดตามฟังตลอด24ชั่วโมงไปแล้วกับคุณมาร์คสวัสดีครับ

0: ฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
0: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
0: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดThe Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
3: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่ Inso Clinic พร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซ

0: 054-338-8912
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่สามตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคา

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง

0: 0704716 Facebook เกาไข่เจ๊น้อย Market Food
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159999

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: It's FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000 We are maximum ผู้นำด้านสื่อโฆษณา

Hits FM Next 102.5 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร0855492252

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะ

0: การตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ติดต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: กจะเจ้าได้หายไป
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพ

0: ค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดส

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ต

0: และโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมาม
1: ั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซลคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch Laser และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Insol Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Insol Clinic และ Facebook Insol Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์เฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: สบายใจเมื่ออาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
0: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYDรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อกประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเ

0: เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: สบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรง

0: เรียนอสมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป.11/2567
1: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางน้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
2: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบาย

Expo and Computer Expo 2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิค

0: วีททุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Hits FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

Hits FM Next 102.5 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร0855492252

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: Hits Music on the Road
0: โดย

listen online.

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

พลงนี้นะคะเป็นเสียงร้องของมินนี่เป็นเพลงประกอบนะคะภาพยนตร์เรื่อง Henry First Date นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์นะคะเรื่องแรกของมินนี่ที่ประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามินนี่เนี่ยก็จะเป็นศิลปิน K-POP นะคะวง G IDOL ที่ประเทศเกาหลีคุณผู้ฟังเราต้องบอกเลยว่ามินนี่เนี่ยจะร้องเพลงประกอบเกาหลีนี่ค่อนข้างจะหลายเพลงหลายซีรีส์หลายเรื่องเหมือนกันนะคะและตอนนี้ค่ะมาเล่นภาพยนตร์นะคะที่ประเทศไทยนะคะก็ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไปเลยนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะกระแสการตอบรับดีมากๆนะคะก็คือเรื่อง Henry First Date นะคะได้แสดงคู่กับณเดชน์นะคะแล้วก็กระแสการตอบรับก็ดีมากๆนะคะไม่แน่เชื่อว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของมินนี่ที่ประเทศไทยนะคะแสดงออกมาได้อย่างดีนะคะกระแสชื่นชมเยอะมากๆเลยค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าขอจีบนะคะจากมินนี่ from Henry First Date นะคะใครที่ยังไม่ไปดูได้นะคะมาแล้วค่ะเจอกันในช่วงเวลานี้ล่ะนะคะเช่นเคยค่ะ4โมงถึง6โมงเย็น 102.25 Hits FM Next นะคะชั่วโมงนี้ก็เช่นเคยที่ Attitude Clinic วิวคอมฟอร์ตความสบายใจสำหรับคุณนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเข้ามาที่คลินิกนะคะที่ Attitude Clinic เนี่ยบอกเลยว่าอย่าเพิ่งถามว่าจะทำอะไรดีอันดับแรกเลยค่ะ Attitude เนี่ยจะช่วยดูปัญหาให้ก่อนเลยนะสำหรับใครที่จะมาปรึกษานะคะที่ Attitude Clinic ค่ะเพื่อให้การดูแลความสวยนะคะมีแต่ความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยนะคะทุกเคสเลยที่มาใช้บริการคุณหมอนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมงานของ Attitude Clinic ค่ะก็จะเช็ค4ข้อก่อนเลยนะคะข้อแรกค่ะในเรื่องของประวัติสุขภาพเบื้องต้นนะคะข้อที่2ปัญหารูปหน้าและสภาพผิวค่ะข้อที่3นะคะความเหมาะสมของโปรแกรมและข้อสุดท้ายนะคะสำคัญคือความเข้าใจนะคะของพี่ๆที่มาใช้บริการนะคะกังวลอะไรไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยถามก่อนเริ่มโปรแกรมได้เลยหรือว่าทักแชทปรึกษาก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้นะคะสามารถที่จะปรึกษาก่อนนะคะให้แน่ใจให้มั่นใจนะคะก่อนที่จะเข้าไปคลินิกก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะ BU Comfort ความสบายใจสำหรับคุณที่ Attitude Clinic นะคะปัจจุบันนี้Attitude Clinic เนี่ยมีด้วยกันถึง6สาขาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาเชียงรายสาขาแม่สายเชียงใหม่นะคะลำปางของเรานะคะห้วยขวางและล่าสุดคือที่สาขาขอนแก่นนั่นเองค่ะสามารถที่จะปรึกษาก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวนะคะเรื่องของการปรับรูปหน้าหรือว่าในเรื่องของการดูแลรูปร่างค่ะที่ Attitude Clinic นะคะสาขาลำปางอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมุนิวัฒน์วิทยาลัย0994142000นะคะหรือว่าทักแชทได้เลยที่ Attitude Clinic ลำปางค่ะ Hits Music on the Road

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตัวสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์ลดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: ่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
0: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: It's FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะกับ Attitude Clinic อย่าลืมแล้วกันนะคะไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะคุณหมอก็พร้อมแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะไม่ว่าใครที่จะเป็นสิวเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะโปรแกรมโบท็อกโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโปรแกรมดูแลรูปร่างค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะคุณหมออยู่ประจำและคุณหมอก็ดูแลเองทุกเคสค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะสาขาลำปางตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมัธยวัฒน์วิทยาลัยค่ะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมที่099-414-2000นะคะกับ Attitude Clinic เดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนเลยนะคะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงนะคะเพิ่มเติมที่ LINE @hisfm นะคะ @ข้างหน้า HITZFM ชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
5: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
6: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
6: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Carโตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือสองต้องมาที่เราโตโยต้าชัวร์ลำปาง
7: It's FM The Next
8: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum
1: Hits Music on the Road
0: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

แค่หายไปนะคะจากทีรีเบิร์ดนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินนะคะที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างจะรอคอยนะคะหลังจากที่ปล่อยเพลงสากลออกมาได้พักหนึ่งนะตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไทยมาให้ได้ฟังกันแล้วล่ะนะคะสำหรับ Tilly Bird นะคะแค่หายไปซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยให้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงของ His After Work นะคะ5โมงครึ่งกันแล้วล่ะนะคะช่วงนี้ค่ะเลิกงานแล้วนะคะอยู่บนท้องถนนช่วงของเย็นๆนะคะหลายพื้นที่ค่ะก็จะมีในเรื่องของฝนตกมาด้วยนะคะฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตลอดทั้งวันเลยช่วงนี้นะคะก่อนค่ะในช่วงของหน้าฝนนะคะอย่าลืมแล้วกันค่ะเช็คค่าจุดในบ้านนะคะซึ่งอาสยามคอนสตรัคชั่นเนี่ยแจ้งไว้นะคะว่าเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยหลายครั้งเลยนะคะปัญหาเล็กๆที่มองข้ามนะคะอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะในตอนที่ฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรางน้ำตันเนื้อฟังรางน้ำตันนะคะก็จะอาจมีพวกใบไม้เศษขยะนะคะอาจทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าได้ค่ะเวลาที่ฝนตกหนักนะคะจากนั้นค่ะมาเช็ครอบบ้านนะคะว่ามีจุดน้ำขังหรือเปล่านะคะน้ำขังสะสมนะคะอาจทำให้พื้นเนี่ยลื่นนะคะมียุงแล้วก็เกิดความชื้นสะสมค่ะมาดูที่หลังคานะคะหลังคาหรือฝ้าเนี่ยมีรอยชื้นไหมรอยน้ำเล็กๆนะคะอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหารั่วซึมได้หนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือปลั๊กไฟนอกบ้านนะคะว่าโดนน้ำหรือเปล่านะคะหน้าฝนแบบนี้นะคะควรที่จะระวังค่ะจุดใช้งานไฟฟ้าภายนอกเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอะไรเรื่องของไฟกับน้ำเนาะมันก็ไม่ค่อยจะถูกกันนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจุดนี้ก็ควรที่จะตรวจสอบให้ดีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะก็คือมุมอับชื้นในบ้านนะคะเริ่มมีกลิ่นไหม้นะคะมุมอับชื้นก็คือมุมที่เราอาจจะมองเห็นไม่เห็นด้วยตาคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยอาจจะมีวัสดุนะคะหรือว่าอาจจะมีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบังอยู่นะคะด้านหลังเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นอับชื้นไหมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยฝนตกหลายวันนะคะบ้านอาจจะเริ่มอับชื้นได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะเช็คไว้ก่อนค่ะช่วยให้บ้านอยู่สบายปลอดภัยและก็ลดปัญหาจุกจิกนะคะในช่วงหน้าฝนได้ดีเลยทีเดียวล่ะอาสยามคอนสตรัคชั่นค่ะออกแบบครบวงจรในที่เดียวควบคุมงานค่ะโดยทีมวิศวกรมืออาชีพมั่นใจคุณภาพได้มาตรฐานนะคะและดูแลครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบการก่อสร้างค่ะตกแต่งภายในบิวอินต่างๆครบจบนะคะที่อาสยามคอนสตรัคชั่นนะคะ0612728019ค่ะเข้าไปดูนะคะติดตามได้ที่หน้าเพจ Facebook นะคะในส่วนของอัปเดตไซต์งานต่างๆนะคะแบบบ้านต่างๆนะคะซึ่งทางอาสยามก็จะมีเรื่องของการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาสยามคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านลำปางลำพูนเชียงใหม่นะคะ

0: ัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
0: Hits FM The Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
0: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: Music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาส

พฤศจิกายนนะคะมาเตรียมต้อนรับแม่มอร์เฟสกันต่อกันเลยนะตุลาพฤศจิกานะคะ2เดือนคือต้องบอกว่าแม่มอนี่จัดงานใหญ่ทุกปีเลยทีเดียวล่ะนะคะแน่นอนค่ะปีนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการเช่นเคยกับแม่มอร์เฟสนะคะแม่มอร์เฟสติวัลครั้งที่22นะคะเทศกาลดนตรีท่ามกลางธรรมชาติค่ะปีนี้บอกเลยว่าขนนะคะในส่วนของศิลปินต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะ13ถึง15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่13นะคะเจอต่ายอรทัยนะคะสาวเสียงหวานนะคะกับเพลงลูกทุ่งนะคะที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของสาวดอกหญ้าเกสโนวานะคะโอ้โหคือเพลงดังนี่เยอะเลยเกสโนวานะคะวันที่13นะคะมา14นะคะต่อด้วยวัชราวดีนะคะคือบอกเลยวัชราวดีเนี่ยมีแต่เพลงเพราะๆ เพลงอบอุ่นฟังสบายๆเนี่ยมันช่างเหมาะกับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจริงๆค่ะจากนั้นมาเจออินดิโก้นะคะอาจจะเป็นป๊อปล็อกนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบเตยอาสยามนะคะสาวคนนี้เธอกลับมาแล้วนะสำหรับใบเตยแล้ววันที่15ค่ะเลย์อั้นการบัณฑิตนะคะหนุ่มเสียงหวานเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะแล้วก็จะมีครูเต้ยอภิวัฒน์นะคะมาม่วนไปกับเพลงลูกทุ่งอินดี้กลิ่นอายอีสานนะคะปิดท้ายค่ะนี่เลยนะคะเฉพาะเพลงหลัก ETC 3วันบอกเลยว่า3วัน3อารมณ์นะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวค่ะมาเที่ยวกันนะคะที่แม่มอร์เฟสติวัลครั้งที่22นะคะ13ถึง15พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ศูนย์พฤกษชาติกฟผ.แม่มอร์ฟรีนะคะคุณผู้ฟังนะคะคอนเสิร์ตก็ฟรีของทานเล่นนะคะกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเจอกันนะคะ13ถึง15พฤศจิกายนนี้กับแม่มอร์เฟสค่ะและก็ขอบคุณด้วยนะคะกับทางอัศยะคอนสตรักชั่นด้วยค่ะเรื่องของบ้านอย่าลืมแล้วกันนะคะปรึกษาครบจบในเรื่องของบ้านจริงๆนะออกแบบก่อสร้างรวมถึงการตกแต่งภายในครบจบจริงๆค่ะที่อัศยะคอนสตรักชั่นนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนพรุ่งนี้16 นาฬิกาเจอกันใหม่เหมือนเดิมวันนี้ลาคุณผู้ฟังนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณกับกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่มอนะคะหลังจากที่แม่มอฮาฟมาราธอนผ่านไปนะคะก็คือวันแข่งขัน25ตุลาคมนะคะพิจิตร

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไอเจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งผลิตและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมา

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ต่อโฆษณาโทร0855492251

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum

2.0.

0: Hits music. Prompt K. On Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนชัดชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร092-932-9966 ID Line @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
3: 1/2567 Hit FM
4: ต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอปช้อปปี้และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์เฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299

วันนี้ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์ห้าแยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร0631655890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป .11/2567
2: It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HITS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
2: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
2: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-33

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com